0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
2: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในการพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได
3: ้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Governmentที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
4: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกกร.แล้วกกร.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่อมีอันนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่อง

0: การพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกล.เข้าไปประชุมพิจารณากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างพวกกฎกระทรวงประกาศระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการครับ
1: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
2: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
1: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
4: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอด โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
3: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
4: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสรวมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤติดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
4: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอดยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
4: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุปกรณ์ชูวงศ์นักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤตมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอชิตะสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พา216และเหรียญทองแดงวริศราสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877 เฉลียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2-1เกม21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮินะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม13-21 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลัสยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกสิกรสำเร็จมืออันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1แซงชนะเอลิสซีจากนิวซีแลนด์2-1เซต4-6 6-2และ6-1พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนกรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูล อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
14: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยาดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดย

0: ส่วนในประเทศเวียดนามชาวฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
7: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับ
6: ค่ะท่านรองคะในช่วงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการตรวจติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างไรบ้างคะ
7: ครับผมก็คือทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคือได้รับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าของชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยนอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าครองชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคาที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
6: ค่ะเราได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
7: คือเราได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการที่

0: นายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจากการประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมา
1: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
2: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟต์โอ้จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
3: สายบุญยังเฮาวัดยุไสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
4: ไปกันเลย
5: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
8: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
9: ป้าอยากไล
8: ่สบู่
9: ยาสระผม
8: ผงซักฟอก
9: ยาสีฟัน
8: น้ำตาล
9: นมข้น
8: กาแฟ
9: น้ำปลา
8: น้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
8: ้เฮ้ยเซ่และต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟ
3: ไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: ขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: กาแฟเข้าช่อง
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ป้า
4: ป้า
3: ป้า
5: ป้า
3: ว้าย
5: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
1: นี่เลย
6: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
3: อ่ะลุงใช้ซะ
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
8: ้ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

กิฟต์แอนจอน 95.5 95.5 กิฟต์แอนจอนเรดิโอ กิฟต์แอนจอน 95.5 ตั้งใจ

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลต

0: ดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: การ
1: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยฮอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shuo ชิ่งนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shuo ชิ่งนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569
2: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: Toyota ชินนนท
5: ์สวัสดีครับคุณป้า
6: ฮะป้า
7: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
8: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
9: ธรรมชาติธรรมชาติ
10: อ่ะลงใช้ซะ
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
13: นมข้น
12: กาแฟน้ำปลา
13: น้ำมันหอย
12: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
13: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
14: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
12: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
15: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
16: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
17: กิฟต์แองเจิล 95.5